สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักครับวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคนไทย3คนที่ได้มีโอกาสย้ายประเทศจากไทยมาใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในญี่ปุ่นด้วยเหตุผลต่างๆกันไปครับมีอะไรที่พวกเขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นบ้างและหากต้องกลับไปอยู่เมืองไทยและสามารถเอาอะไรก็ได้ในญี่ปุ่นกลับไปไทยได้ด้วยพวกเขาจะเลือกอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับคนแรกที่เราจะไปคุยด้วยคือคุณชิปเธออยู่ที่นี่มานาน10ปีแล้วครับเริ่มจากการมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานประจำที่นี่ก่อนจะเปลี่ยนไปทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อชิปนะคะก็อยู่ที่ญี่ปุ่นมาปีที่11แล้วค่ะก็สั้นๆก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ
2: อยู่ที่นี่คือทำงาน
1: ใช่ค่ะคือก็คือมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะตอนแรกเป็นนักเรียนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาหางานต่อที่นี่แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่ในญี่ปุ่นค่ะ
2: ครับเป็นทำสายไหนบอกได้ไหม
1: ฮะได้ค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทล่ามนะคะแล้วก็จะมีงานที่เกี่ยวกับสายท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะนอกนั้นก็จะมีงานอื่นด้วยปะปายนะคะแต่ว่าถ้าให้ขยายความตัวงานนะคะงานล่ามก็จะมีรับตั้งแต่ทำคุยธุรกิจประสานงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีแบบรับดูแลศิลปินไทยที่ตอนมาอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมดนะคะเป็นประสานงานนะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแบบล่ามพูดพร้อมหลังเวทีตอนแฟนมีตติ้งบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีถ้าเป็นสายท่องเที่ยวนะคะก็จะมีเป็นนักเขียนด้วยนะคะก็จะทำบทความท่องเที่ยวให้กับสื่อที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะใช
2: ่แล้วในการทำงานกับเป็นดีลกับคนญี่ปุ่นลูกค้าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความ อะไรพิเศษแตกต่างจากที่ไทยไหมฮะ
1: การดีลกับคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าทำงานกับคนญี่ปุ่นทำงานง่ายค่ะง่ายที่ว่าคือเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจว่าเขาดิวมาแล้วอ่ะมันจะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปมาเดี๋ยวเปลี่ยน A เป็น B เดี๋ยว C เป็น D อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่มีเรื่องของการโกงเงินเลยที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคืออันนี้ก็เลยรู้สึกว่าสบายใจในด้านนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าบางทีแบบเคยรับงานที่ไทยอย่างเงี้ยเขาทุกเจ้าเขาจะถามก่อนเลยว่ามีค่ามัดจำไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใจดีแบบว่าไม่แบบไม่ขอเงินมัดจำก่อนอย่างเงี้ยหลายครั้งก็คือหายไปเลย
2: แล้วในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอย่างเงี้ยฮะมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างฮะ
1: คิดว่าข้อดีก็คือทุกอย่างมันมีความปลอดภัยนะคะก็แบบจะเป็นผู้หญิงเดินคนเดียวตอนดึกๆก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยก็รู้สึกว่าสบายใจจะไปเที่ยวไหนคนเดียวก็รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ญี่ปุ่นอยู่ไทยนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไทยเงี้ยอ่ะออกจากบ้านระแวงแหละเดี๋ยวรถจะชนล้มไหมฟุตบาทมีไหมอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะ
2: พอได้ออกมาทำฟรีแลนซ์แล้วเปรียบเทียบกับตอนทำงานประจำเนี่ยอันไหนโอเคกว่ากันหรือยังไงในญี่ปุ่น
1: ฟรีแลนซ์แน่นอนค่ะ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่า
1: เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้การที่เป็นฟรีแลนซ์เราเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าเราสามารถรับงานที่สนุกกว่าที่จะอยู่ในออฟฟิศเฉยๆแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาส่วนตัวได้มากขึ้นเราไม่ต้องตื่นเช้าทุกวันเวลาเดิมเลิกงานเวลาเดิมแต่ว่าเราสามารถ flexible ในตารางงานของตัวเองได้ด้วยค่ะ
2: แล้วมีปัญหาอะไรไหมฮะในช่วงใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นที่รู้สึกแบบอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ย
1: ปัญหาเดียวที่คิดนะคะก็คือภาษีแพงค่ะ
2: การเป็นฟรีแลนซ์นี่ก็ต้องจัดการเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเองด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องจัดการเองหมดเลยค่ะ
2: ยุ่งยากมากไหมฮะตอนไปทำ
1: ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าระบบยื่นภาษีที่ญี่ปุ่นนะคะเขาทำหน้าเว็บไซต์มาค่อนข้างเข้าใจง่ายมากเรายื่นออนไลน์ก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเลยค่ะ
0: ส่วนหญิงไทยอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยคือคุณกวางเธอขอให้สามีชาวญี่ปุ่นพาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่หลังจากที่ลูกอายุได้2ขวบ พราะต้องการให้ลูกได้รับสวัสดิการหลายอย่างมีอะไรบ้างลองไปฟังกันครับ
2: เดี๋ยวรบกวนคุณกวางช่วยแนะนำตัวเองสั้นๆ นิดนึงได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะกวางนะคะกวางเนี่ยมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออย่าง10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมาอยู่รอบนึงเป็นในฐานะนักเรียนภาษาค่ะจากนั้นก็กลับไทยไปแล้วก็แต่งงานกับสามีญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีลูกเสร็จปุ๊บพอลูก2ขวบอะค่ะก็ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าอยากที่จะมาใช้สวัสดิการของญี่ปุ่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขามีสวัสดิการอะไรให้บ้างคะทางการญี่ปุ่นสำหรับคนที่มีลูกมีอะไรมีครอบครัวที่เนี่ย
3: อย่างเริ่มแรกเนี่ยพอท้องปุ๊บคลอดเนี่ยคือแทบจะคลอดฟรีนะคะก็คือมีเงินให้ค่าคลอดค่าแบบมีคูปองที่แบบว่านั่งแท็กซี่ได้10ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ารักษาพยาบาลที่ฟรีอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะคะเพราะว่าอยู่ไทยอ่ะเราต้องจ่ายประกันเด็กซึ่งปีละ 70,000 บาทก็คืออยู่เนี้ยมันเด็กฟรีหมดเรียนฟรีค่ารักษาฟรีใช่ไหมคะ
2: คนญี่ปุ่นตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยก็คือได้สวัสดิการฟรีแบบนี้หมดถูกไหมฮะหมายถึงค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกเนี้ย
3: ใช่ต่อให้เป็นเด็กต่างชาติที่พ่อแม่มาทำงานในญี่ปุ่นก็ได้สวัสดิการนี้เหมือนกันค่ะ
2: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างคะชีวิตในกรุงเทพกับในโตเกียวเนี่ยมีอะไรดีเสียแตกต่างกันบ้างไหมฮะ
3: มันอยู่กรุงเทพทุกอย่างมันง่ายเนาะมันกดแกร็บมันมีวินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันสามารถแบบมือถือเครื่องเดียวแม่บ้านเราก็ไม่ต้องทำงานบ้านอะไรเงี้ยแม่บ้านจ่ายอาทิตย์ละ400บาทเขาก็มาทำงานบ้านให้เราอะไรเงี้ยอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่เนี้ยทุกอย่างมันต้องทำเองหมด
2: แต่อย่างที่ชอบก็คือที่ได้บอกมาแล้วเรื่องสวัสดิการต่างๆมีอะไรนอกจากนี้ไหมฮะที่ชอบกับการใช้ชีวิตที่นี
3: ่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ย200เมตรจากบ้านอ่ะก็มีบ่อทรายให้เด็กได้เล่นฟรีและมีสนามเด็กเล่นเยอะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะมีที่ขี่จักรยานฟรีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องขับรถเพื่อไปสุวรรณภูมิเพื่อพาลูกไปขี่จักรยานเล่นสวนสาธารณะที่เนี่ยก็จะเยอะทุกอย่างบรรยากาศก็คือเอื้อเพื่อเด็กค่ะอย่างเดินตามถนนอย่างเงี้ยเราอยากฝึกลูกเดินไปโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอยากฝึกลูกเดินให้แบบว่าเดินได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเดินริมถนนกับลูกได
2: ้แล้วในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูกในกับครอบครัวสามีชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบต่างจากการเลี้ยงดูเด็กในเมืองไทยไหมฮะ
3: ข้อแตกต่างอย่างแรกเลยอะคือเราเลี้ยงลูกที่เมืองไทย2ปีใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่เนี้ยตอนลูก2ขวบคือลูกอะก็เราใช้รถส่วนตัวใช่ไหมคะหรือไม่ก็รถแท็กซี่อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถคุยในเสียงปกติกันได้ไม่ต้องเสียงเบา
2: คร
3: ับ พอมาอยู่เนี้ยปัญหาที่ลูกเราเจอคือเขาบอกว่าลูกเราเสียงดังจังเลยอะทำไมเป็นเด็กเสียงดังขนาดนี้

0: างเงี้ยไปโรงเรียนอย่างเงี้ยช่วงแรกครูเขาก็จะพูดว่าลูกเสียงดังมากเพราะว่าคนไทยเราเสียงดังคุยกันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อยากจะให้คำถามนิดนึงฮะสำหรับคนที่อาจจะต้องย้ายตามคู่สมรสมาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคำแนะนำอะไรกับคนที่จะต้องมาอยู่ที่นี่ไหมฮะ
0: อย่างแรกก็คิดว่าเราต้องเรียนภาษาค่ะอะอย่างที่เขตทุกเขตอะเขาก็จะมีให้คนต่างชาติเรียนภาษาฟรีนะคะ
1: อ้าวจริงดี
0: อย่างแรกคือมาเรียนภาษาให้ได้ก่อนพอได้ภาษาปุ๊บเราจะอยู่ญี่ปุ่นสนุกขึ้นนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ต้องทลายอีโก้ตัวเองอย่างแบบเราเจอคนหนึ่งนะสมมติเขาเป็นเขาตอนอยู่เมืองไทยฉันได้เงินเดือน50,000-60,000-100,000อะไรเงี้ยมันก็จะติดอีโก้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรามองว่าการเป็นแม่บ้านในญี่ปุ่นมันดีตรงเนี้ยค่ะมันคือถ้าคุณพอได้คุณได้ภาษาปุ๊บนิดนึงอ่ะคุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ใช่ไหมคะงานพาร์ทไทม์มันก็มีให้เลือกเยอะมากค่ะขายเสื้อถ้าคุณชอบแต่งตัวคุณไปขายเสื้อผ้าคุณก็จะได้แบบซื้อเสื้อผ้าในราคาถูก 50% อะไรเงี้ยถ้าคุณอยากกินอาหารไทยทุกวันคุณไปทำงานร้านอาหารไทยสวัสดิการร้านอาหารไทยเขาก็มีข้าวกลางวันให้คุณกินฟรีทุกวันคุณได้กินอาหารไทยฟรีทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
2: ส่วนชายไทยที่เราได้พูดคุยด้วยคือคุณตั้มเขาเริ่มจากการมาเรียนและทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้พบรักกับผู้หญิงญี่ปุ่นจนแต่งงานและลงหลักปักฐานที่นี่มานาน10 กว่าปีแล้วฟังคุณตั้มเล่าเรื่องการทำงานเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติกันครับ
3: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนอื่นคืออยากให้คุณตั้มช่วยแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงด้วยฮะว่ามาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไงนานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: โอเคครับผมก็ชื่อจริงชื่อจิรพงษ์ตาไอ้นะครับชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับผมก็มาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2012นะฮะตอนแรกมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนี่แหละฮะก็คือเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นะฮะก็คือมหาวิทยาลัยพายัพนะฮะคือเอกภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละจากนั้นมา2012ก็อยู่ยาวเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วก็14 ปีแล้วฮะจะกลับแล้วเหมือนกันคือจะกลับหลายรอบแล้วแต่ว่าดวงมันไม่ให้กลับนะฮะ
1: ก็คืองานตอนนี้ก็คือเป็นครูสอนภาษา
3: ใช่ครับงานหลักคือสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่แค่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะอาจจะมีแบบชาวฮ่องกงชาวจีนคนเกาหลี
1: ก็หน้าที่ต้องรับผิดชอบก็คือแค่สอนด้านการสอนภาษาอย่างเด
3: ีย
1: ว
3: หลักๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำมาหลายปีนะครับเราก็ต้องทำออฟฟิศด้วยอบรมผมก็ต้องอบรมในส่วนนั้นด้วยบางทีนะฮะต้องเข้าไปช่วย
1: คนมาเรียนนี่เป็นใครฮะทำไมเขาถึงอยากเรียนภาษาไทย
3: แล้วผลหลักๆในช่วงนี้นะก็คือเป็นงานอดิเรกนะฮะหลังจากที่เขาไปเที่ยวมาแล้วอย่างเงี้ยบางทีบ้านเราเนาะใช้ภาษาอังกฤษงูปลามันก็สื่อสารได้นะฮะแต่ว่าเขากลับมาเขาประทับใจแบบว่าถ้าเขาพูดภาษาไทยได้แบบน่าจะสนุกได้อีกเยอะได้คุยกับคนท้องถิ่นอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่
3: ใช่ครับ
1: ที่มาเรียน
3: แต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยบันเทิงไทยมันบูมมัน global ขึ้นนะครับเนาะ
1: ครับ
3: เด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็เพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าเขาก็เป็นติ่งดาราแฟนไทยก็เยอะนะฮะ
1: แล้วเท่าที่สอนคนญี่ปุ่นพูดภาษาไทยเรียนภาษาไทยมานี่เป็นยังไงบ้างครับมีความยากง่ายอะไรยังไงบ้างในการสอนคนญี่ปุ่น
3: ครับผมก็อย่างแรกนะที่มันเป็นจุดร่วมของชาวต่างชาติหลายๆคนก็คือวรรณยุกต์ของไทยนะฮะห้าเสียงเนี่ยสามารถเอกโทตีจัตวาเนี่ยฮะมันฟันฝังยาก
1: เป็นไงครับชีวิตโดยรวมที่ญี่ปุ่นมีอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ย
3: พูดส่วนของที่เป็นดีก่อนก็คือผมมาในยุคที่แบบตั้งแต่ยุคที่มันเป็นอนาล็อกอยู่เนาะ12ก็ยังอนาล็อกยังไปปลายอยู่แต่ว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย2026เนี่ยเป็นยุค AI ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบเนาะครับเนาะมันก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาผมอยู่เนี่ยในญี่ปุ่นนะครับเนาะก็สิ่งแรกที่คิดว่ายังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือความเป็นระเบียบกับความสะอาดของคนญี่ปุ่นนะครับ ความขี้เกรงใจของเขาก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เคารพซึ่งกันและกันนะครับข้อที่เสียอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเนาะถ้าเป็นระเบียบเยอะมันก็ต้องมีแบบขั้นตอนเยอะบางทีเราต้องใช้เวลายุ่งยากนะฮะในการทำเรื่องต่างๆบางทีมันถ้าเทียบกับไทยแล้วไทยอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนะ
1: คร
3: ับแต่บางเรื่องมันอาจจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นเอกสารเยอะเอกสารนี้จริงๆแล้วมันก็จำเป็นแหละแต่ว่า

0: มันไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ทีแบบนะระเบียบมันเยอะมันก็เลยแบบจะยุ่งยากหน่อยในการเตรียมทําอะไรสักอย่างนึงนะฮะตอนเนี้ยมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับอิมเมจมันก็ต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสมัยผมเป็นสมัยที่ยังอยู่ในยุคของเค้าเรียกว่าเฮเซญี่ปุ่นเฮเซนะสมัยนั้นมันยังเป็นยุคเฟื่องฟูที่แบบว่าป๊อปคัลเจอร์มันยังแบบว่าเป็นแมสอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มความเป็นกระแสญี่ปุ่นมันเริ่มดรอปลงนิดนึงนะฮะในกระแสโลกเนาะเกาหลีก็มาแรงไทยก็มาแรงจีนก็มาแรงตอนนี้นะเทคโนโลยีต่างๆมันยังเริ่มมาทัดเทียมญี่ปุ่นละนะฉะนั้นความเป็นญี่ปุ่นมันดูแบบเค้าเรียกว่าน่าเสียดายลงนิดนึงนะฮะในความสนุกในความคลาสสิกมันอาจจะเสื่อมลงนิดนึงนะฮะแต่ในความเป็นระเบียบความเป็นญี่ปุ่นมันยังแข็งแรงความเป็นชาติของเค้านะฮะ
1: ดูท่าทางแล้วแต่ละคนยังไม่มีแผนที่จะย้ายกลับไปอยู่ไทยเลยนะครับแล้วก็ดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นดีแต่สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งต้องกลับไปอยู่เมืองไทยและสามารถนำอะไรก็ได้ในญี่ปุ่นกลับไปได้หนึ่งอย่างพวกเขาอยากจะนำอะไรกลับไป
2: คิดว่าอยากเอาอากาศกลับไปค่ะ
3: อากาศ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ไทยน่าจะเป็นอย่างเดียวเลยที่มีปัญหาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้แต่ว่าพออยู่ญี่ปุ่นก็คือไม่เป็นอีกเลยก็คืออากาศที่บริสุทธิ์มันคือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีหรือเปล่าประมาณเนี้ย
4: ตอน10ปีที่แล้วที่เรากลับไทยไปอีกรอบไปใช้ชีวิตที่ไทยอีกรอบนะคะสิ่งที่แบบรู้สึกตกใจและไม่ชอบเลยก็คือพนักงานห้างหรือพนักงานร้านอาหารที่ไทยอะคือที่ญี่ปุ่นนะทุกคนจะแบบต่อให้ไม่มีอะไรทำเขาก็ยังต้องทำงานพยายามพับผ้าร้านเสื้อผ้าทุกคนก็จะพับผ้าไม่มีใครมากดโทรศัพท์หรือว่าเรียกพนักงานทุกคนก็จะบริการดีเต็มที่ในส่วนของเขาอะไรเงี้ยการบริการมั้งคะรู้สึกว่าการบริการที่ญี่ปุ่นนะคนไทยน่าจะแบบเรียนรู้แล้วเอามาใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปด้วยหรือเปล่าไม่อีกเรื่องนึงนะครับต้องขอความคิดเห็นก็คือครอบครัวเป็นอะไรที่สำคัญนะครับเนาะถ้าเป็นนามประธรรมนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้จากญี่ปุ่นที่เรียนรู้จากญี่ปุ่นเนี่ยผมจะนำกลับไปที่ไทยนะฮะอาจจะไปทำเป็นประโยชน์อาจเป็นบริเวณเทียก็ได้นะหรือว่าเอาไปใช้ในการอบรมคนในการสอนคนเนี่ย
1: นี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับก่อนจบรายการเรามาอำลากันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าจิงเซหรือชีวิตของโคเรซาวะครับโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่านี่แหละชีวิตของฉันยังไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรฉันจะทำอะไรที่ฉันชอบทุกอย่างในชาตินี้กลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: การออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 น.ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายทั่วญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าดูเหมือนว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกในหลายพื้นที่เมื่อเวลา 15:00 น.ของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาในเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิ 38.6 องศาในเมืองโตโยตะจังหวัดไอจิและ 38.5 องศาในเมืองฮาโตยามะจังหวัดไซตามะส่วนในใจกลางกรุงโตเกียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือให้เพียงพอนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานและควรดูแลเด็กทารกและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีเป็นคืนที่9ติดต่อกันสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:00 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ศูนย์บัญชาการทหารของอิหร่านสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและเฝ้าระวังชายฝั่งรวมถึงฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านยิ่งขึ้นในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยมีนายอุเวโนะอัตสึชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาและพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศและวัสดุอื่นๆนี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกต่อกัมพูชาภายใต้โครงการนี้ญี่ปุ่นวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนมูลค่า500ล้านเยนหรือราว103ล้านบาทรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาระบบเรดาร์ตรวจการชายฝั่งให้แก่ฟิลิปปินส์ผ่านโครงการ OSA และในเดือนมีนาคมก็ได้ตกลงที่จะจัดหาอุปกรณ์รับมือและกู้ภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ประเทศไทยด้วยกัมพูชามีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหารและกำลังวางแผนความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหลังพิธีลงนามนายอุเวโนะกล่าวกับ NHK ว่าเขาเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ผ่าน OSA และเสริมว่าเขาต้องการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีของความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จการแข่งขันระหว่างสเปนทีมอันดับ2ของโลกและอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกจัดขึ้นที่สนามกีฬานิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสเปนครองบอลได้เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มเกมและบุกจากทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องโดยมีลามีนยามาลกองหน้าวัย19ปีและโรดรีกองกลางเป็นคนเดินเกมบุกเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเกมจึงจบลงด้วยผลเสมอกัน0-0เมื่อครบ90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเฟอร์รันตอเรสที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองทำประตูขึ้นนำให้สเปนในนาทีที่106และเป็นประตูตัดสินชัยชนะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีขณะที่อาร์เจนตินาพลาดโอกาสที่จะเป็นทีมชายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วการโจมตีเมื่อกลางเดือนมิถุนายนทำให้เกิดไฟไหม้ที่มหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบางส่วนของมหาวิหารแห่งนี้ยังคงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมทีมงานของ NHK ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตัวอาคาร1เดือนหลังจากการโจมตีและรายงานว่ามีกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณมีการเปิดใช้งานพัดลมเพื่อเป่าผนังและพื้นที่เปียกชุ่มให้แห้งจากน้ำที่ใช้ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดพื้นและใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่เจ้าหน้าที่คาดการว่างานบูรณะจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีจึงจะแล้วเสร็จคาดว่าหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติจะเพิ่มแหล่งโบราณคดีของเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้องลงในรายชื่อแหล่งมรดกโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มเมืองหลวงโบราณอาซุกะและฟูจิวาระในจังหวัดนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเข้าไปในรายชื่อของแหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่8ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาซุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนเมืองหลวงโบราณดังกล่าวหรือไม่นั้นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วคณะที่ปรึกษาของยูเนสโกกล่าวว่าอาซุกะและฟูจิวาระควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยให้คะแนนสูงสุดจากการประเมิน4ระดับหากได้รับการขึ้นทะเบียนที่นี่จะกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่27ของญี่ปุ่น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมูป่าทำร้ายคนที่จังหวัดไอจิบาดเจ็บ4คนสนามบินโนโตะกลายเป็นสนามบินโปเกมอนคุณหมอนักบินผู้ออกรักษายังหมู่เกาะห่างไกลการแข่งขันพายอ่างไม้ต้อนรับฤดูร้อนที่เมืองออนเซนและช่างฝีมือประดิษฐ์โคมไฟสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลบงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึงระดับอันตรายทั่วญี่ปุ่นโดยบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงถึง38 องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าดูเหมือนว่าฤดูฝนจะสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกทางการได้ออกประกาศเตือนภัยฮีทสโตรกในหลายพื้นที่เมื่อเวลา 15:00 นของวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาในเมืองโคชูจังหวัดยามานาชิ 38.6 องศาในเมืองโตโยตะจังหวัดไอจิและ 38.5 องศาในเมืองฮาโตยามะจังหวัดไซตามะส่วนในใจกลางกรุงโตเกียวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาทางการแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือให้เพียงพอนอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารเป็นเวลานานและควรดูแลเด็กทารกและผู้สูงอายุเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีเป็นคืนที่9ติดต่อกันสิ้นสุดลงเมื่อวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา 22:00 นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าการโจมตีเหล่านั้นมีเป้าหมายที่ศูนย์บัญชาการทหารของอิหร่านสถานที่ป้องกันภัยทางอากาศและเฝ้าระวังชายฝั่งรวมถึงฐานปล่อยขีปนาวุธและโดรนกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุด้วยว่าการโจมตีเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความสามารถของอิหร่านยิ่งขึ้นในการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือพลเรือนที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้แก่กัมพูชาภายใต้กรอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาโดยมีนายอุเวโนะอัตสึชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาและพลเอกเตียเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีโครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการหรือ OSA มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศและวัสดุอื่นๆนี่จะเป็นความช่วยเหลือครั้งแรกต่อกัมพูชาภายใต้โครงการนี้ญี่ปุ่นวางแผนที่จะจัดหาอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนมูลค่า500 ล้านเยนหรือราว103 ล้านบาทรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดหาระบบเรดาร์ตรวจการชายฝั่งให้แก่ฟิลิปปินส์ผ่านโครงการ OSA และในเดือนมีนาคมก็ได้ตกลงที่จะจัดหาอุปกรณ์รับมือและกู้ภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ประเทศไทยด้วยกัมพูชามีแผนจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารทางทหารและกำลังวางแผนความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหลังพิธีลงนามนายอุเอโนะกล่าวกับ NHK ว่าเขาเชื่อว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ผ่าน OSA และเสริมว่าเขาต้องการหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีของความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจง

ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายรอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จการแข่งขันระหว่างสเปนทีมอันดับ2ของโลกและอาร์เจนตินาทีมอันดับ1ของโลกจัดขึ้นที่สนามกีฬานิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมสเปนครองบอลได้เหนือกว่าตั้งแต่เริ่มเกมและบุกจากทางฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องโดยมีลามีนยามาลกองหน้าวัย19ปีและโรดรีกองกลางเป็นคนเดินเกมบุกเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งเกมจึงจบลงด้วยผลเสมอกัน0-0เมื่อครบ90นาทีและต้องต่อเวลาพิเศษเฟอร์รันตอเรสที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองทำประตูขึ้นนำให้สเปนในนาทีที่106และเป็นประตูตัดสินชัยชนะสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีขณะที่อาร์เจนตินาพลาดโอกาสที่จะเป็นทีมชายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์2สมัยติดต่อกันเจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนในช่วงกลางคืนต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ15คนนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียได้เพิ่มการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วการโจมตีเมื่อกลางเดือนมิถุนายนทำให้เกิดไฟไหม้ที่มหาวิหารเคียฟเปเชสลาฟราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกบางส่วนของมหาวิหารแห่งนี้ยังคงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมทีมงานของ NHK ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในตัวอาคาร1เดือนหลังจากการโจมตีและรายงานว่ามีกลิ่นไหม้ฟุ้งไปทั่วบริเวณมีการเปิดใช้งานพัดลมเพื่อเป่าผนังและพื้นที่เปียกชุ่มให้แห้งจากน้ำที่ใช้ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดพื้นและใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่เจ้าหน้าที่คาดการว่างานบูรณะจะต้องใช้เวลามากกว่า2ปีจึงจะแล้วเสร็จคาดว่าหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติจะเพิ่มแหล่งโบราณคดีของเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและสถานที่ที่เกี่ยวข้องลงในรายชื่อแหล่งมรดกโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้เพิ่มเมืองหลวงโบราณอาซุกะและฟูจิวาระในจังหวัดนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเข้าไปในรายชื่อของแหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่6ถึงต้นศตวรรษที่8ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอาซุกะเมืองคาชิฮาระและเมืองซากุไรการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนเมืองหลวงโบราณดังกล่าวหรือไม่นั้นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วคณะที่ปรึกษาของยูเนสโกกล่าวว่าอาซุกะและฟูจิวาระควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยให้คะแนนสูงสุดจากการประเมิน4ระดับหากได้รับการขึ้นทะเบียนที่นี่จะกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่27ของญี่ปุ่น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าหมูป่าทำร้ายคนที่จังหวัดไอจิบาดเจ็บ4คนสนามบินโนโตะกลายเป็นสนามบินโปเกมอนคุณหมอนักบินผู้ออกรักษายังหมู่เกาะห่างไกลการแข่งขันพายอ่างไม้ต้อนรับฤดูร้อนที่เมืองออนเซนและช่างฝีมือประดิษฐ์โคมไฟสำหรับช่วงวันหยุดเทศกาลบงสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น